มาตั้งความเมตตาไงเปรี้ยคุณไม่ละคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทก็ชิบียงจูดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจะตันยาวดูเช่เฮ้ยไม่ยังมาเนี่ยคนนี้คุณความเมตตาคนนั้นหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารูแอนด์สตาร์ทเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language ka chak kubin byavastha chhoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ra bharpur do internet pani jodincha thau ama ma kai lange takhe au talno betal mahider phir dukha paiyela ni jhuchi aw ye phone number 0215547787 9842535541 aw bhayo aw good very good very good

มาตายมาตายไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดมั้งทำไปบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเขยตัวไปจะตอนยาวดูเชเฮ้ยแม่งมาในงงเลยคนทำไปนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเกย์ number one hardware and software education center โอ้ยเอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์พาวน์นุกับสัตย์เองคอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่ยี่ก็ต้องบิ๊กรีฮาเลยมาก่อนมาบิ๊กรีก่อนไปแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาวจูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाएं चा सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चा था हम अम्म ने लांगे लाके अब ताल नो बेताल महिलेर फिर दुका पाये लान जूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नवे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

0: มาตายมามาตายไปเลยคนไม่รักคนอะไรหมดนะทำไปบริษัทชุกชิบยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายเอาดูสิ
1: เฮ้ยแม่งมาในคนในคนทำไปนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิ๊กลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอตอมบิ๊กลีฮาเลมากอร์มาบิ๊กลีกอร์เมย์แบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพีสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กลีเอ้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสบิดาปินชาจูซี่English language kaksha kubin vyavastha chahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau
1: ama mone lage dake
0: au talno betal mahider phir duka paiela ni jhushe aw e phone number 01545787 9942535541 ab hoyo
2: abur very good very good
3: who is not visible entertaining the nation